สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่29 กรกฎาคม 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวความเคลื่อนไหวทางแผ่นดินไหวยังคงเกิดขึ้นถี่มากในจังหวัดคุมาโมโตะในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นหลังเกิดแผ่นดินไหวที่รุนแรงมากเมื่อวันอังคารที่28 กรกฎาคมเจ้าหน้าที่กำลังเตือนให้ประชาชนตื่นตัวระวังแรงสั่นสะเทือนรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในช่วง1 สัปดาห์ข้างหน้าหรือนานกว่านั้นสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าเกิดแผ่นดินไหวที่มีขนาดหรือแมกนิจูด 7.1 แล้วราวเวลา 16:27 นของวันอังคารที่28 กรกฎาคมศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไป16 กิโลเมตรในภูมิภาคคุมาโมโตะแผ่นดินไหวครั้งนี้ก่อแรงสั่นสะเทือนระดับ7อันเป็นระดับที่แรงที่สุดในมาตรวัดแผ่นดินไหวของญี่ปุ่นซึ่งเริ่มตั้งแต่ระดับ0ถึงระดับ7ในเมืองอุคิและเมืองฮิคาวะส่วนแรงสั่นสะเทือนที่มีความรุนแรงระดับ6บวกวัดได้ในเขตมินามิในเมืองคุมาโมโตะเมืองยาสึชิโร่เมืองอุโตะและเมืองอื่น2เมืองบางพื้นที่เช่นเมืองคามิอามาคุสะและเมืองโคชิเกิดแรงสั่นสะเทือนระดับ6ลบพื้นที่ส่วนอื่นๆเป็นจำนวนมากในภูมิภาคคิวชูเกิดแรงสั่นสะเทือนระดับ5บวกและระดับ5ลบส่วนระดับ4ถึงระดับ1นั้นวัดได้ในภูมิภาคต่างๆอันได้แก่โทไกฮอกุริคุคิงคิชูโงคุและชิโกคุจนถึงเวลา 11:00 นของวันพุธที่29 กรกฎาคมเกิดแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงระดับ1ขึ้นไปเป็นจำนวน178 ครั้งในจังหวัดคุมาโมโตะ3ครั้งในจำนวนนี้ก่อแรงสั่นสะเทือนแรงสุดที่ระดับ5ลบเจ้าหน้าที่เน้นย้ำความจำเป็นที่ต้องคงอยู่ในภาวะตื่นตัวกันต่อไปเพื่อเกิดแผ่นดินไหวที่ก่อความรุนแรงมากถึงระดับ7ในช่วง1 สัปดาห์ข้างหน้าหรือนานกว่านั้นเจ้าหน้าที่กล่าวว่ามีความเป็นไปได้สูงมากเป็นพิเศษที่จะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขึ้นภายในไม่กี่วันข้างหน้าปฏิบัติการกู้ภัยยังคงดำเนินต่อไปที่อีออนมอลล์คุมาโมโตะซึ่งเป็นช้อปปิ้งมอลล์ในเมืองคาชิมะช้อปปิ้งมอลล์แห่งนี้ประสบความเสียหายยับเยินจากแผ่นดินไหวและเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นตามมาที่ส่งผลให้ชั้น2ของอาคารถล่มทรุดเจ้าหน้าที่จังหวัดคุมาโมโตะกล่าวว่าจนถึงเวลา14:00 นของวันพุธที่29 กรกฎาคมมี3คนที่มีการยืนยันว่าเสียชีวิตและมี1คนที่ประสบภาวะหัวใจหยุดเต้นและระบบหายใจล้มเหลวเจ้าหน้าที่กล่าวได้ว่านอกจากนี้มี6คนที่ได้รับการช่วยเหลือออกมาในจำนวนนี้มี5คนที่บาดเจ็บส่วน1คนที่เหลือนั้นไม่มีข้อมูลผู้บริหารของอีออนจัดการแถลงข่าวในวันพุธที่29ประธานของบริษัทกล่าวว่าพวกเขาสวดมนต์ขอให้ผู้ที่เสียชีวิตไปสู่สุคติและขออภัยจากก้นบึ้งของจิตใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเจ้าหน้าที่ในจังหวัดคุมาโมโตะรายงานว่าจนถึงเวลา14:00 นของวันพุธที่29 กรกฎาคมพบว่ามี5 รายที่เสียชีวิตและมี2 รายที่ได้รับการช่วยเหลือออกมาในสภาพบาดเจ็บที่โรงงานแห่งหนึ่งในเมืองยาสึชิโร่ขณะที่มี4 คนที่ยังคงติดอยู่ภายในแผ่นดินไหวครั้งนี้ทำให้ปล่องควันโค่นถล่มลงมาและก่อความเสียหายอื่นๆที่โรงงานแห่งหนึ่งซึ่งเป็นของบริษัทนิปปอนเปเปอร์อินดัสทรีสนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนางทากาอิจิซานะเอะกล่าวว่าจนถึงเวลา8:30 นของวันพุธที่29 กรกฎาคมพบ

บัตรคุมาโมโตะบนเว็บไซต์ของจังหวัดโดยสามารถเข้าถึงเว็บพอร์ทัลนี้ได้โดยพิมพ์คำต่างๆเช่นคุมาโมโตะและ Disaster Prevention ลงใน Search Engine ข้อมูลนี้มีให้บริการเป็นภาษาต่างๆ11ภาษาจังหวัดนางาซากิได้จัดตั้งศูนย์พักพิงหลบภัยขึ้นเช่นกันทางจังหวัดได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์พักพิงในเว็บโพร์ทัลป้องกันภัยพิบัตินางาซากิบนเว็บไซต์ของจังหวัดโดยสามารถเข้าถึงเว็บโพร์ทัลดังกล่าวได้โดยพิมพ์คำต่างๆเช่นนางาซากิ evacuation และโพร์ทัลลงใน search engine ข้อมูลนี้มีให้บริการเป็นภาษาต่างๆ14ภาษาเมื่อผู้ใช้งานคลิกเครื่องหมายระบุตำแหน่งบนแผนที่ในเว็บโพร์ทัลเหล่านั้นรายละเอียดเกี่ยวกับศูนย์พักพิงหลบภัยในพื้นที่ก็จะปรากฏขึ้นมีบริการล่ามหลายภาษาผ่านทางโทรศัพท์ตลอด24ชั่วโมงสำหรับชาวต่างชาติที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในจังหวัดคุมาโมโตะโดยปกติแล้วทางการของจังหวัดจะให้บริการนี้แก่บรรดาที่พักและนักท่องเที่ยวต่างชาติเจ้าหน้าที่ทางการของจังหวัดกล่าวว่าชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์ก็สามารถใช้บริการนี้ได้เช่นกันตัวอย่างการใช้งานบริการนี้ได้แก่เมื่อสถาบันทางการแพทย์และชาวต่างชาติต้องการความช่วยเหลือในการสื่อสารระหว่างการสอบถามอาการหรือการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และเมื่อชาวต่างชาติต้องการติดต่อสถาบันทางการแพทย์บริการนี้รองรับภาษาต่างๆ22ภาษารวมถึงภาษาไทยด้วยการใช้บริการนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของทางการจังหวัดคุมาโมโตะหลังจากลงทะเบียนแล้วผู้ใช้จะได้รับหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะจากศูนย์บริการข้อมูลเท็จเกี่ยวกับเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อวันอังคารที่28กรกฎาคมในภูมิภาคคิวชูทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นกำลังแพร่กระจายบนโซเชียลมีเดียบนแพลตฟอร์ม X มีการโพสต์ภาพความเสียหายจากแผ่นดินไหวครั้งก่อนๆพร้อมอ้างว่าเป็นความเสียหายจากแผ่นดินไหวเมื่อวันอังคารที่28นอกจากนี้ยังมีโพสต์อื่นๆที่กล่าวอ้างโดยไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดจากฝีมือมนุษย์อีกโพสต์หนึ่งที่ระบุว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้มีการพยากรณ์ไว้แล้วมียอดวิวมากกว่า3ล้านวิวโดยปรากฏในบัญชีที่โพสต์คำทำนายแผ่นดินไหวที่ไม่มีมูลความจริงเกือบทุกวันรายงานเท็จที่ว่าสิงโตตัวหนึ่งหลุดออกมาจากสวนสัตว์แห่งหนึ่งหลังเกิดแผ่นดินไหวถูกเผยแพร่ช่วงหนึ่งก่อนที่จะลบไปโดยใช้ภาพสิงโตที่ถ่ายจากต่างประเทศก่อนหน้านี้เคยมีการโพสต์ข้อความลักษณะเดียวกันนี้หลังเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในจังหวัดคุมาโมโตะเมื่อปี2559ผู้ที่โพสต์ข้อความดังกล่าวเมื่อ10ปีก่อนถูกจับกุมฐานต้องสงสัยว่าขัดขวางการประกอบธุรกิจด้วยการหลอกลวงข้อมูลเท็จอาจส่งผลกระทบต่อความพยายามบรรเทาภัยพิบัติขอแนะนำให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลที่เผยแพร่โดยหน่วยงานของภาครัฐจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับได้เวลาของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan แล้วครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพงษ
1: ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้คือบทที่22เกี่ยวกับการเชิญชวนผู้อื่นให้ทำอะไรบางอย่างกันครับ
1: ทำตัวเอกในบทสนทนาเป็นนักศึกษาต่างชาติจากเวียดนามทำกำลังท่องเที่ยวอยู่ในเมืองซัปโปโรที่ฮอกไกโดกับเพื่อนๆได้แก่มีย่าช่างภาพจากจีนและไคโตะพวกเขาไปถึงพื้นที่จัดงานเทศกาลหิมะแล้วค่ะสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าคือรูปสลักขนาดใหญ่ที่สลักจากหิมะเป็นปราสาทค่ะ
0: มาฟังบทสนทนากันครับ
2: すごい

0: ム、見て見て。
1: わあ、大きいですね。初めて見ました。
2: どうやって作ったんだろう。
1: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
0: いいね。
3: มาแยกดูทีละบรรทัดครับ
4: ที่หน้ารูปสลักหิมะที่ทำเป็นปราสาทหมีย่าร้องอุทานอย่างตื่นเต้นไปทางธรรมว่า
0: สุดย
3: อดสุดยอด
0: ตัมมิเตมิเต
3: ทัมดูสิดูสิ
4: ทัมก็ประทับใจเหมือนกันตอบว่า
1: อ้าโอ้คีですね
3: โอ้โหใหญ่นะคะ
1: 初めて見ました
3: ได้เห็นครั้งแรกค่ะ
4: พอมองรูปสลักแล้วไคโตะก็พูดว่า
2: どうやって作ったんだろう?
3: ทำขึ้นมายังไงเนี่ย
4: ทำพูดว่า
1: きれいですね
3: สวยนะคะ
1: みんなで写真を撮りましょう
3: ทุกคนมาถ่ายรูปกันเถอะค่ะ
4: มิยาก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันจึงพูดว่า
0: いいね
3: ดีเหมือนกันนะครับเทศกาลหิมะซัปโปโรจัดขึ้นประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีครับโดยจัดแสดงรูปสลักหรือหิมะนะครับ 2-300 ผลงานที่ทำจากหิมะและก็น้ำแข็งบางผลงานสูงถึง15เมตรเลยล่ะครับทางคณะผู้สร้างก็จะติดตั้งนั่งร้านแล้วก็ใช้ปั้นจันทร์นำหิมะมาทับถมกันจากนั้นก็จะสลักสกัดลอกแต่ละก้อนให้ออกมาเป็นรูปสลักให้มีรูปร่างคร่าวๆก่อนแล้วก็ตกแต่งอย่างละเอียดให้ได้ตามที่ต้องการนะครับกระบวนการพวกนี้ใช้เวลาหลายเดือนตั้งแต่ขั้นเตรียมตัวไปจนถึงเสร็จสมบูรณ์ครับ
4: ก็น่าไปชมนะคะ
3: สำนวนหลักประจำวันนี้คือถ่ายรูปกันเถอะ
1: 写真を撮りましょう
3: มาดูความหมายครับคำว่า
5: 写真
3: แปลว่ารูปและ
5: 写真を撮りましょう
3: แปลว่าถ่ายรูปกันเถอะจุดสำคัญประจำวันนี้คือในการเชิญชวนคนอื่นให้ทำอะไรกับเราแทนที
5: ่ます
3: ที่อยู่ในคำกริยารูป must ด้วย
5: ましょう
3: ในสำนวนหลักคำกริยาถ่ายรูป
5: 写真を撮る
3: คือ
5: 撮る
3: และรูป must ของคำนี้คือ
5: 撮ります
3: ซึ่งกลายเป็น
5: 撮りましょう
4: ทีนี้ฟังแล้วพูดตามเสียงดังๆเลยค่ะ
5: 写真を撮りましょう
3: ทีนี้มาฟังบทสนทนาซึ่งผู้หญิงคนหนึ่งชวนเพื่อนที่หน้าร้านแห่งหนึ่งว่าให้เข้าร้านนี้กันครับ
6: この店に入りましょう。
1: いいですね。
3: มาพิจารณาความหมายกันครับ
6: この店に入りましょう。
4: เข้าร้านนี้กันเถอะค่ะ
3: คำว่า
5: この店
3: แปลว่าร้านนี้และคำช่วยนี้ที่ตามมานั้นบ่งชี้จุดหมายปลายทางของคำกริยาเข้าซึ่งก็คือ
5: 入
3: るและรูป must ของ
5: 入る
3: คือ
5: 入ります
3: แล้วก็กลายเป็น
5: 入りましょうい
1: いですね
4: ดีเหมือนกันนะคะ
3: อีกคนหนึ่งเห็นพ้องด้วยคำว่า
5: いい
3: แปลว่าดี
4: ทีนี้มาฟังกันอีกครั้งและพูดตามอย่างเสียงดังฟังชัดเลยค่ะ
5: 入りましょうこの店に入りましょう
3: เอาละครับมาฝึกฝนการเชิญชวนให้ทำอย่างอื่นกันสมมุติว่าอยากจะพูดว่าไปหอนาฬิกากันเถอะคำว่าหอนาฬิกาพูดว่า
5: 時計台時計台
3: และคำว่าไปคือ
5: 行く
3: เมื่ออยู่ในรูป must ก็คือ
5: 行きます行きます
3: เชิญครับ
7: トケダイに行きましょう
3: ต่อไปจะพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นยังไงว่าพักสักหน่อยเถอะคำว่าสักครู่หรือสักหน่อยคือ
5: ちょっとちょっと
3: พักหรือพักผ่อนพูดว่า
5: 休む
3: เมื่ออยู่ในรูปますก็คือ
5: 休みます休みます
3: พูดได้เลยครับ
2: ちょっと休みましょう
3: สำนวนเสริมประจำวันมาจากคำพูดของมีย่าเป็นคำสั้นๆคำเดียวแต่มีประโยชน
0: ์สุโกย
3: คำว่า
5: สุโกย
3: แปลว่าสุดยอดหรือน่าทึ่งใช้พูดเมื่อรู้สึกประหลาดใจชื่นชมหรือประทับใจ
4: ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วค่ะพูดตามดังๆเลยนะคะ
5: สุโกย
3: มาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
0: すごい。ダム、見て見て。
1: ああ、大きいですね。初めて見ました。
2: どうやって作ったんだろう。
1: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
0: いいね。
5: トラベルガイド
4: ได้เวลาของคำแนะนำการท่องเที่ยวของมีย่าแล้วค่ะวันนี้เกี่ยวกับฮอกไกโดค่ะ
3: ฮอกไกโดเป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของญี่ปุ่นครับมีที่ราบกว้างใหญ่ที่ราบลุ่มน้ำขังทะเลสาบที่สวยงามมีเสน่ห์น่าประทับใจและแหล่งน้ำแร่ร้อนตามธรรมชาติครับในช่วงปี1ปี1ฮอกไกโดไม่มีฤดูฝนนะครับซึ่งไม่เหมือนกับพื้นที่อื่นของญี่ปุ่นอีกทั้งในฤดูร้อนก็เย็นสบายทำให้เป็นที่นิยมขึ้นไปอีกครับ
4: มีสถานที่ดีๆแบบไหนบ้างคะที่น่าไป
3: ก็อย่างทุ่งลาเวนเดอร์ที่ฟูราโนะมีชื่อเสียงมากครับในเดือนกรกฎาคมลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเนินเขาขนาดใหญ่จะกลายสภาพเหมือนเป็นพรมสีม่วงสุดลูกหูลูกตาเลยล่ะครับ
4: คงต้องสวยแน่ๆเลยนะคะ
3: ใช่ครับแล้วก็ยังมีสัตว์ป่ามากมายอย่างเช่นกระรอกสุนัขจิ้งจอกอาศัยอยู่อย่างอิสระที่ชิเดโตโกซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของยูเนสโกแล้วหรือจะล่องเรือเที่ยวแล้วก็อาจจะได้เห็นวานและแม้แต่หมีป่าสีน้ำตาลก็ด้วยนะครับ
4: โอ้โหแล้วในหน้าหนาวล่ะคะคงจะหนาวจัดเลยนะคะ
3: ใช่ครับหิมะตกมากอุณหภูมิลดลงจนต่ำกว่า0องศาเซลเซียสในช่วงกลางฤดูหนาวนะครับแต่นั่นก็ทำให้สามารถสนุกเพลิดเพลินกับเทศกาลหิมะและกีฬาฤดูหนาวได้ด้วยถ้าไปเที่ยวสวนสัตว์อาซาฮิยามะในเมืองอาซาฮิกาวะก็จะได้เห็นเพนกวินเดินเป็นแถวเป็นขบวนออกมาท่ามกลางหิมะพวกเพนกวินชอบหิมะครับ
4: โอ้อยากจะไปดูให้ได้เลยนะคะ
3: ครับแล้วอาหารในฮอกไกโดก็ยอดเยี่ยมด้วยนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะมีโอกาสได้ไปสัมผัสด้วยตัวเองสักครั้งนะครับเป็นยังไงบ้างครับหวังว่าคงสนุกไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
4: อย่าพลาดกลับมาติดตามกันอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
3: สวัสดีค่ะที่นี่ NHK World Japan
7: đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.